0: ได้
1: คุยได้คุณดีไหนจน
0: ไม่ได้
1: เป็นบุญOf course, I wanted to. We need one of you guys to 10-18 for call holding. For 974.